0: หาเนกาสายโอเคลงตาลำ
1: โพชต
0: าอีดังนี่
1: แหละ
0: นาเป็นตูดูดันดะเดนานาคูลาน้ำ
1: อกปีดอกแกเด
0: นาเป็นตูดูลันต่อเดนาดอก

เต้ใครใครจะเป็นไรที่ไอ้วันโอเป็นยากันอยู่ในอยู่ตรงนี้เต้อะไรนั่นเต้ตัวตาบงออะไรแต่กินยานจะดาบันรันสบู่ดีดานบันรันยืนในอยู่ตรงไงตะเร่งตะล้อนให้อันตะเร่งนี่อันไปดูนี่ลันลายไปกับไปมาเดินอยู่อยู่ตรงมีแต่ฟ้าไม่บาดตาหมู่ร่างอันจะในบาดตาหมู่ร่างยังกะที่ตลอดอันเต๋อบุตรบารันที่ดาลูนอกัญญาจันยืนในอยู่ตรงสิ่งที่น่าเอกใจกินน่าดูผู้ชมมันตัวไอ้ใคร